0: โอเอสหลังบ้านล่าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงาบุกโตรสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรมาหน้าเอส
1: ปนนั่นปลาคนเอไม่
0: ยังงาป้าปนนั่นเอส
1: บุกันคนเอจะมาหน้าล่ะนักมอดอุตสาหะคนเอเบียอะป้าอ๋อปัจจ์ตะกันนาเลยจะมุรังมุรังยาป้าห้ามล่ะตะกันเอ
0: โอ้มันนะอย่าปล่อยยันปนังเอสโย่งี่กดกูแครรี่สุ่งเอเลียเอส
1: ดูงาป้าป้าบุงงานแค่กินแจงนาซีแอนด์คนเนี่ยนักโปรโมทซีเนี่ยคินเน
0: ี่ยยาลาบียร์กินแจงนาซีปอกบริซีบียร์อุตสาหะปอกเทอร์เคนอลคิตากีแครรี่สุ่งเอเลียไปดิจัลันเจนเรลอามัตยานิจัลลูร์ดูเอสุ่งเอเลียโตดิจามินอุตสาหะปอกจะปัดดิเคนอลละเอส
1: จะมาหน้าจะอะไรป้าคนบดีรีเป็ปังกงเนี่ย
0: โอ้เด็กละเอสปอกดัตังไปแครรี่สุ่งเอเลียTinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan Gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog Gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.